0: ที่เส้นถวยท่านThat was there. Can you show me out with David 33, please?
1: 10-4.